0: ออกมานะน้องหลิวค่ะชั่วโมงหน้าสนุกกันต่อนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก
1: เดี๋ยวส่วนมือ
2: เนื้อแน่นระดับท็อปคลาสที่รับประทานไทยทุกวัน
1: เป็นเวลา
3: แบบไม่มีความผิดไม่ได้แล้วนะ มีโทษแล้วนะ
4: คือสพด.
1: บำบัดกับ
4: นั่นแหละครับ
1: บางทีบอกว่าแค่ได้เราก็ได้ที่หายแล้วแต่ท่านกลับไปใช้
4: ว
1: ัน
4: น
1: ี้
4: ก็มาครับความคำว่าซ้ำๆและต่อเนื่องด้วยความจริงใจและตั้งใจและจริงใจต่อคนในพื้นที่ครับผมใช่ครับ
1: ไม่เป็นหลักฐานแล้วก็นำไปเก็บรักษาที่สถาน
5: ให้เพื่อนๆฝึกตามแต่ละแบบให้คล่องนะครับแบบฝึกหัดที่25

จคูลซิมโก้คูลซิมโก้ 40% ชนิดครีมเข้มข้นละลายดีไม่มีตะกอนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทนิฮอนโดยากุจำกัดจากประเทศ